มาตายความมันตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดแล้วทำไปเรียกชุกชิบยันชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตายอย่างดูเสียเราเห็นไหมยันมาเนี่ยคนเนี่ยคนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่คนคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนี่ยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เนี่ยเนปาลเกย์ number one ฮาร์ดแวร์สัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบ

มาตั้งความมือกันไงเปรี้ยคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไปเปรี้ยทุกชิปยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตันยาวดูเช่เนาะเฮ้ยไม่ยันมาเนี่ยงั้นคุณความมือกันคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิปยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอ้ยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language kaksha kubin vyavastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system ab inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur do internet pani jodincha thau ama mate lange dake au talno betal mahider phir dukha paiela ni jhusi au ye phone number 015547787 9942535141 ab bhayo ab good very good very good